ักกะริยังดุลาสะดาวะอินมังดุลาชังจิงวะบุรอังดุลานุกิชิอะระอินมะวะนุกิชิตาสิยะลัย

ยังจะมาจังยาตาจะสระกาจะดังชื่อเรื่องตันดีจิตตกีคือหาบังมีมาจังจีจีเรื่องอัตตาลิสาจีปารุกังมีมาจังจีจีเรื่องสา